0: ่งท่านนี้หน่อยลุงกินบุญบุญตลกกังก็กินไทยทิพย์ยี่หมอที่คนก็อยากเต้นเฮเพ่งวองไม่อยากยิ้วท่าตัวผียิ้มหวานฟ้าหายบุญเฮปัสสีหัว
1: เราเข็งกู้กู้เย่ไง